0: เสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ จากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
3: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3ทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73 เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 27 เ

0: 1นาทีกับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบรรทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

0: ตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้ง

0: ถนนเทพกษัตริย์076239116 0818953217
1: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
2: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
1: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
3: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำ
6: เ
5: อง
6: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076263404

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
1: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
1: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
2: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
5: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
4: หมอเชนมาแชร์
6: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: โอ5 FM นายโอ5 FM
2: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
3: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
4: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
8: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
9: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
10: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลกwww.studioonlinemediaone.com

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
0: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: โบท็อกซ์ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอนัทณพชาคลินิกค่ะ
3: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: ยิ่งคบยิ่งไม่รักจากบัสนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนอนไม่หลับจากมียูนั่นเองครับเข้าสู่ Morning Delight นะวันนี้เราเจอกันเช้าวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับอยากฟังเพลงอะไรขอเพลงกันมาได้เลยครับส่งข้อความกันมานะง่ายที่สุดคือทาง LINE เลยครับ ID LINE 905 FM นะครับเลข9เลข0เลข5ตามด้วย FM ฮะ
1: Morning Delight
0: ในชั่วโมงแรกนะครับมีสาระดีๆมาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know ฮะ

ก่อนที่เราจะไป Did You Know กันนะครับอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะหนึ่งแทร็กจากปรางทิพย์นะครับหลังเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วง Did You Know

มีข้อความส่งมานะครับขอคืนที่หมาเต็มวัดนะครับนนทนนกับสิงโตนำโชคนะจริงๆเราเคยมีไฟล์เพลงนี้แต่เราหาไม่เจอกำลังหามาให้ใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความพิจารณานะครับพิจารณาของน่าจะเป็นใครอ่ะ

0: No. Did you know วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปดูเรื่องของแกงเผ็ดนะฮะรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกงเผ็ดเนี่ยอาจจะมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเลยนะครับแกงเผ็ดที่เรากินกันที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับมีเครื่องแกงเผ็ดๆแซ่บๆหลากหลายรูปแบบนะครับใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเมนูอาหารที่แบบเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเลยครับเขามีการขุดพบนะฮะเครื่องแกงนะส่วนผสมที่มีความเก่าแก่นะครับนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเนี่ยนะครับได้เข้าสำรวจพื้นที่โบราณคดีอ็อกเอลนะครับทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามครับซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่งของอาณาจักรฟูนันในช่วงคริสตศตวรรษที่1ถึง7นั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยได้สกัดแล้วก็วิเคราะห์ละอองแป้งจำนวน717อณูจากแท่นหินบดเครื่องเทศโบราณ12ชิ้นแล้วก็สิ่งที่ตะลึงคือพวกเขาเนี่ยพบร่องรอยของเครื่องเทศยอดฮิต8ชนิดก็คือมีขมิ้นขิงข่ากระชายเปราะหอมก้านพลูดอกจันเทศลูกจันเทศอบเชยนะครับซึ่งเมล็ดจันเทศที่ขุดพบจากชั้นโคลนโบราณเมื่อนำขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ายังมีกลิ่นหอมเตะจมูกอยู่เลยนะครับทั้งที่จมดินอยู่นานกว่า 2,000 ปีครับนอกจากเครื่องเทศ8ชนิดแล้วเนี่ยนะครับนักวิจัยเนี่ยยังพบร่องรอยของมะพร้าวบนเครื่องมือบนหินเหล่านั้นด้วยครับนี่เป็นหลักฐานมัดแน่นว่าชาวเอเชียใต้แล้วก็อุษาคเนย์เมื่อ 2,000 ปีก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่เครื่องเทศบดเครื่องแกงแบบแห้งๆนะครับแต่มีการนำกะทิเนี่ยมาเคี่ยวมาเค้นเพิ่มความมันแล้วก็กลมกล่อมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเมนูแกงเผ็ดแกงกะทิแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันนั่นเองนะครับท่านหินบดแล้วก็สลักหินที่พบในออกแอลนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องบดเครื่องเทศของชาวอินเดียโบราณมากเลยครับแสดงให้เห็นว่าเส้นทางการค้าทางทะเลเมื่อ 2,000 ปีก่อนเนี่ยนะครับได้นำพาพ่อค้าชาวเรือแล้วก็เครื่องเทศจากอินเดียแล้วก็หมู่เกาะโมลุกะหมู่เกาะที่เป็นแบบเครื่องเทศเลยนะครับเดินทางมายังภูมิภาคของเราด้วยนะครับซึ่งพ่อครัวแม่ครัวชาวอุษาคเนย์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้แค่เรียนแบบนะครับแต่มีการดัดแปลงสูตรโดยใส่เครื่องเทศท้องถิ่นอย่างข่ากระชายและกะทิเนี่ยเข้าไปจนกลายเป็นรสชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับนะอย่างน้อยๆเนี่ยต้นฉบับเท่าที่เจอหลักฐานขุดพบตอนนี้เนี่ย 2,000 ปีแน่ๆแล้วนะครับอาจจะมีเก่าแก่กว่านั้นแต่ว่าเรายังไม่เจอไงที่เจอหลักฐานล่าสุดเนี่ยว่าเรามีเครื่องแกงเครื่องเทศเนี่ยเครื่องแกงเผ็ดเนี่ย 2,000 ปีเลยนะฮะDid you know?
1: Did you know? There are 2 minutes.

หนึ่งแทร็กจากแบมแบมนะครับ Dancing by myself ครับผมแล้วก็คืนที่หมาเต็มว่าจากนนทนนและสิงโตนำโชคครับขอมาทางไลน์905 FM พิจารณาจากมัสกิเทียแล้วก็ไมยราบนั่นเองนะครับมีเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาบอกได้เลยนะครับ ID line 905 FM นะช่วงนี้ครับอยู่กับ CS Motorbike กันฉลอง71ปี Yamaha ด้วยกันนะครับกับเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่ลดกระจายครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้รถของคุณเนี่ยพังกลางสายฝนนะครับนำรถ Yamaha คันเก่งของคุณมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้เลยครับที่ CS Motorbike ศูนย์บริการมาตรฐาน Yamahaที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับบริการดียามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญแล้วก็มีโปรโมชั่นแรงแซงพายุครับค่าอะไหล่แท้ยามาฮ่านะทุกชิ้นทุกรายการลด 10% นะฮะย้ำครับลดทุกชิ้นลดทุกรายการเลยนะถึง30กันยายนนี้เท่านั้นถึงสิ้นเดือนกันยายนครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยโทรจองคิวก่อนได้นะสำหรับ CS Motorbike นะครับสาขาวิชิตสงครามจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำฉานะครับเบอร์โทร082-196-6166ครับ082-196-6166แล้วก็สาขาใกล้โกรเซอรี่นะครับวัดเทพนิมิตนะแถวนั้นนะ062-216-6468 062-216-6468นะครับหรือทักแชทจองคิวได้เลยนะครับทาง Facebook หรือ LINE นะครับพิมพ์ @cs1yamaha ครับ @cs เลข1แล้วก็ yamaha นั่นเองครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนเขาเปิดทุกวันด้วยนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปใช้บริการกันได้ครับ

มีข้อความส่งมาขอ See You Again คิดว่าน่าจะเป็นเพลงนี้แหละนะครับ Wiz Khalifa แล้วก็ featuring กับ Charlie Puth นะครับก่อนหน้านั้น Goodbye นั่นเองนะครับเดี๋ยวส่งท้ายเบรกกับเพลงนี้เจอกันช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาดูสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจกันรอวันที่ใจช้ำจากบูมสหรัฐฮะ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจณภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: ณภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยPU Foamได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาPU Foamแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดPU Foamปรึกษาไอชนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aichinametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9
12: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
13: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: าน LINE ทีม 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: Morning Delight
1: สำหรับในช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกมาบอกกันนะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกันยายนครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโปรแกรม MB Tox ครับ200ยูนิตเนี่ยสามารถหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ MB Tox 200ยูนิตเพียง 8,999 บาทเท่านั้นหารกับเพื่อนก็คนละ 4,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นโปรวิต้าแรนนะครับงานผิวมาแรงครับดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวิลุคส์วอลลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูนะครับพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงตอนนี้ที่วาเลนคลินิกเนี่ยนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมและหนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาแน่นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งเพียง 37,500 บาทนะครับก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับกับโปรสุดคุ้มต่างๆจากวาเลนคลินิกนะครับก็ติดต่อแอดมินนัดคิวทาง Facebook Page ได้เลยนะครับชื่อเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ VALENCLINIC นะครับแล้วก็ต่อด้วยภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับวาเลนคลินิกก็อยู่ที่ถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

เดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามนะสำหรับ905เอาราวหลังเพลงนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับ1 แทร็กจากไอลาสครับคงดีหากฉันหายไป

0: 905 All Around
1: เข้าสู่ช่วง905ออเรากันนะครับอย่างที่บอกไว้นะว่าวันนี้เราจะยังคงอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยกันนะครับอ่ะเหมาะมากเลยนะช่วงหน้าหนาวนี้ไปเที่ยวที่สุโขทัยกันได้ครับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมครับอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับมีโบราณสถานทั้งหมดเนี่ย283แห่งสำรวจค้นพบแล้ว204แห่งรวมทั้งสุสานวัดชมชื่นและเตาสังคโลกโบราณนะครับในปัจจุบันนะฮะจากการประเมินของกรมศิลปากรเนี่ยนับว่ามีการต่อเติมโบราณสถานจากสภาพเดิมน้อยกว่าที่อื่นๆเลยนะครับยังคงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้แบบครบถ้วนเลยนะครับอ่ะใครไปสุโขทัยก็อย่าลืมนะครับแวะไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยด้วยเขามีแบบนั่งรถให้ชมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมเคยไปมาแล้วแล้วก็ชอบมากๆเลยครับ
0: 905 All Around 905 All Around
1: อย่าลืมนะยังบอกเพลงที่อยากฟังกันมาได้นะครับ ID Line 905 FM เลยครับเดี๋ยวจะได้มาเปิดให้

บลูมครับจาก Fellow Fellow แล้วก็ RI 4 Eve นะครับเพลงนี้ขอมาทางไลน์905 FM ด้วยมีสวัสดีค่ะของลิซ่านะครับขอมาทางไลน์ด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็มีขึ้นใจของเมอร์นะครับอยากมองของตองพระครมัยยะยะยะของอุโน่เหล่าทองนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้นะครับเนี่ยของตองไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับไม่มีนะเพลงของตองพระครมัยนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยกับการกำจัดปลวกนะครับใช้บริการมืออาชีพอย่างเชียงใหม่เพลสได้เลยครับเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจในการวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับนอกจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้เขาไปตรวจวัดพื้นที่ฟรีกันได้นะครับนอกจากคุณภาพสูงแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับถ้าต้องการที่จะป้องกันนะหรือกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงครับโทรเบอร์นี้เลยนะครับให้เขาไปตรวจวัดพื้นที่กันได้076-263-404นะครับ076-263-404ครับ

0: ากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากแย่กูไม่แย่แย่อยู่กูแย่แย่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยากแย่แย่อยู่อยู่อยู่อยู่ยากแย่แย่แย่อยู่อยู่แย่อยู่อยู่อยู่แย่แย่แย่แย่แย่อยู่อยู่แย่แย่แย่แย่แย่อยู่อยู่แย่แย่แย่อยู่
1: Delight 905 FM Music by the Sea

ขึ้นใจนะครับจากมือครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นยาย่ายาจากอูโน่เหลาทองครับสวัสดีค่ะจากลิซ่านั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเพลงอยากมองจากตองนะเราไม่มีฟันเพลงนี้เดี๋ยวจะพยายามหามาให้นะครับส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะหนึ่งแทร็กจากพลเชษฟีเจอริ่งกับวารินช์นะครับพี่ชอบหนูที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต

0: ณไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ต Sleep Center ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ต Sleep Center 0814974599
2: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
7: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
8: ต์ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
10: ่กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: ฝนตกฟ้าร้องมาอีกแล้วได้ยินเสียงฝนกันไหมครับอาจจะได้ยินกันเบาๆนะครับแต่ว่าที่สถานีของเรานะย่านในเมืองภูเก็ตแถวคูนผลนะพลาซ่าเนี่ยโอ้โหก็เสียงดังอยู่นะคิดถึงกันบ้างไหมนะครับจากเจสันยังครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก่อนนั้นขอตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับอยากมองจากบองพระคารมัยนั่นเองเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกับ Morning Delight กันครับ
1: Morning Delight
0: เดี๋ยวค่อยมาติดตามประเด็นแฮชแท็กที่ติดเทรนใน X กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะอยากฟังเพลงไหนอีกประมาณเกือบ1ชั่วโมงครับขอกันมาได้อยู่ด้วยกันถึง11โมงเหมือนเดิมเลย

I like it จาก Baby Monster นะครับก่อนหน้านั้น Hate That I Made You Love Me Ariana Grande แล้วก็เล็กๆลึกๆจากตู่ภพธรนั่นเองนะช่วงนี้อยู่กับนภัชชาคลินิกกันด้วยนะครับกับนวัตกรรมยกชัดลดไขมันกระชับผิวด้วยโปรแกรม Xterma ครับเป็นเทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF นะครับที่ช่วยส่งพลังงานเนี่ยลงลึกเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้าแล้วก็ลดไขมันบริเวณแก้มและเหนียงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยให้ยกชัดลดไขมันกระชับผิวกันได้นะฮะกับโปรแกรม Xterma เลยสลายไขมันแก้มและเหนียงครับยกกระชับผิวทำให้กรอบหน้าชัดขึ้นเก็บเหนียงลดริ้วรอยทั่วใบหน้านะครับกระตุ้นคอลลาเจนผิวแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็อิ่มฟูขึ้นครับแบบไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นเลยนะให้ทีมแพทย์ของนภัชชาคลินิกออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณได้นะครับเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยไปที่นภัชชาคลินิกได้เลยถนนแม่หลวงนะครับจองคิวทักไลน์นัดคิวกันได้นะครับแอดไลน์ที่แอดนภัชชา_คลินิกครับแอดนภัชชา NAPATCHAR ครับขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามฮิตติดเทรนด์ on X กันนะครับ

0: แพ้คำว่ารักนะครับในเวอร์ชั่นของป๊อปปองกูลและอีกคนหนึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกจริงๆนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับกับ X กับอย่าไปรักใครอีกนะโอบนิธิและเลดี้ปรางครับขอโทษที่ไปต่อไม่ไหวครับจากเพียวฟิชริงกับพิมพ์ประภานั่นเองครับช่วงนี้มาติดตามแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ใน X กันครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: Hit the trend on X นะครับก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะมี3แฮชแท็กที่ติดเทรนด์อยู่เลยแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คือแฮชแท็กโหนกระแสแฮชแท็กวัดพุทธไทยสวรรค์และแฮชแท็กหลวงพ่อโชตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะนำเสนอเพื่อเป็นการโจมตีศาสนานะเราเชื่อว่าวัดหรือว่าพระสงฆ์นะครับที่ดีๆเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยนะครับนะแต่ก็จะมีอันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอรัชชีแล้วแหละนะเขาไม่ได้เป็นพระเนาะเพราะว่าเขาผิดศีลอย่างร้ายแรงนะครับอรัชชีเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่าผู้ที่ไม่มีความละอายหรือผู้หน้าด้านไร้ยางอายนะครับลักษณะของพระอรัชชีเนี่ยก็คือจงใจอาบัติหนักจงใจปกปิดโทษมีความลำเอียงเข้าข้างอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพระอรัชชีนะไม่ได้เป็นพระสงฆ์นะฮะก็นำเสนอได้แล้วกันนะฮะเป็นตัวอย่างนะฮะสำหรับ3แฮชแท็กนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์ตรงนี้ขอไม่ล่วงเกินวัดแล้วกันนะครับเพราะเชื่อว่าอย่างวัดนี้เนี่ยก็จะมีพระสงฆ์ที่ดีๆเยอะเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่ากันว่านะฮะก็คือเหมือนลูกศิษย์วัดนี่แหละนะครับลูกศิษย์วัดนี่แหละ เห็นว่าเอ๊ะมันระหว่างหลวงพ่อโชติเนี่ยกับสีกาคนนี้มันมีอะไรที่แปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมีการ เก็บหลักฐานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็เลยเป็นคลิปที่เราได้เห็นกันนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปที่ออกมานะล่าสุดเนี่ยก็มีการเข้ามอบตัวแล้วนะครับมีการยึดทรัพย์นะฮะมูลค่ากว่า92ล้านเขาบอกว่ามีการยักยอกวัดเนี่ย92ล้านเลยนะครับแล้วก็มีการต้องขนนะขนสมบัตินะฮะกว่า4คันรถเลยนะครับซึ่งกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยหลวงอดีตหลวงพ่อโชตินะครับก็มีการเดินทางไปถึงกองปราบนะฮะประมาณสัก5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับหลังตรวจนับทรัพย์สินมหาศาลจนเสร็จนะครับแล้วก็ตอบนักข่าวนะบอกเครียดเป็นธรรมดาก่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการคุมตัวไปสอบปากคำทันทียึดสมบัติเพียบเลยนะฮะต้องขนกว่า4คันรถเลยครับสีกาเอคนที่อยู่ในคลิปนะฮะสีกาเอปุญญวีรุ่งเรืองอายุ47ปีเป็นอดีตบัณฑิตมอดังแถมเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เมื่อ30ปีที่แล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำธุรกิจมากมายขายของไหว้บูชาแก้บนสะเดาะเคราะห์หลังเตาเปาะเปาะรวมถึงแบรนด์เมนูออนไลน์ปลาอินทรีแดดเดี่ยวด้วยนะครับเขาบอกอาชีพพระเนี่ยว่ารายได้ดีแล้วสีกาที่วิ่งเข้าหาพระเนี่ยรายได้ก็ดีเช่นกันสีกาเอเนี่ยรวยอู้ฟู่พอตำรวจไปค้นบ้านเนี่ยพบทองคำกว่า90บาทเงินสด3ล้าน5แสนพระเนื้อทองคำอีก35องค์เลยนะครับรวยไม่ไหวจริงๆนะรวยไม่ไหวจริงๆนะครับนี่คือแฮชแท็กที่ติดเทรนด์สำหรับวันนี้นะครับไปตามกันต่อได้นะฮะ
1: Hit the trend on X. Hit the trend on X.

เอาอะไรครับฝากกันไว้ด้วยนะอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ไม่อยากให้พลาดนะครับกับ MI Night Run 2026นะครับใครไปงานนี้เนี่ยก็จะได้กระทบไหล่หนุ่มๆเป็นแบบหนุ่มหล่อระดับโลกเลยนะครับกับเวที Mr. International Thailand Mr. International 2026นะครับได้กระทบไหล่แบบใกล้ชิดเลยนะฮะก็จริงๆเขารับสมัครกันไปก่อนหน้านี้เนาะทาง LINE ID @softevents นะครับแต่ว่าใครที่แบบได้บัตรมีบัตรแล้วนะครับก็เจอกันเลยวันที่18กันยายนนี้นะครับศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินเจอกันได้เลยนะครับมีทั้งแบบฟันรัน 4.5 กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ VIP เนี่ย 2,000 ผมไม่แน่ใจนะว่าบัตรเขาหมดหรือยังอะไรยังไงถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เพิ่มเติมลองทักไปสอบถามที่ @softevents ก็ได้นะครับ @softevent นะสำหรับ 4.5 กิโลเมตรเนี่ยจุดปลายตัวเขาจะอยู่ที่สนามบาสเกตบอลสะพานหินนะครับแล้วก็ไปทางปลายแหลมสะพานหินอาคารกีฬา1นะครับเข้าพระพากรมหลวงชุมพรผ่านวงเวียนสะพานหินเลี้ยวเข้าอาชีวะนะครับผ่านสะพานเทพศรีสินแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาที่สะพานนะครับเข้าอาชีวะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงเข้าไปวงเวียนสะพานหินแล้วก็ไปที่เส้นชัยนะครับส่วนมินิมาราธอน10กิโลเมตรเนี่ยเขาจะปล่อยตัวที่สนามบาสเกตบอลสะพานหินครับไปที่ปลายแหลมสะพานหินอาคารกีฬา1ผ่านพระพากรมหลวงชุมพรนะครับผ่านวงเวียนสะพานหินเลี้ยวเข้าอาชีวะผ่านสะพานเทพศรีสินแล้วก็เลี้ยวซ้ายสี่แยกถนนศักดิเดชไปทางบ้านบ่อแร่ครับผ่านไปที่ร้านอาหารคนร้อยเอ็ดแล้วก็ยูเทิร์นนะเลี้ยวขวาสี่แยกถนนศักดิเดชเข้าสะพานเทพศรีสินเข้าอาชีวะเลี้ยวไปเข้าวงเวียนสะพานหินแล้วก็เส้นชัยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะวันงานนะครับกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกกับเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026กันได้นะครับศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินนั่นเองนะครับลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาหนึ่งเพลงที่ขอมาทางไลน์905 FM เสแสร้งของ Paper Play นะฮะเปิดให้เรียบร้อยแล้ววันนี้หมดเวลาของ Morning Delight แล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 11:00 น. เหมือนเดิมวันนี้ปันปันไปแล้วรักษาสุขภาพด้วยฝนมาอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับก่อนวันนั้น

0: back.
1: We will be back.
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
7: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
9: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
6: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altepee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ลามไลฟ์สตรีทบนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเทเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลซัตเทเดย์โทร076-682-900หมอเชนมาแชร
2: ์ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
1: หมอเชนมาแชร์สวัสดีค่ะ Beautiful Switzerland ตอนนี้เราก็ยังคงเช็คอินกันอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ2ยอดเขาในสวิตเซอร์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั่นก็คือยอดเขาทิตลิสอีก1ยอดเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องไปสักครั้งอยู่ที่เมืองแองเกิลเบิร์กมีความสูงถึง 3,238 เมตรนะคะหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเหมาะกับคนที่ชอบเล่นกิจกรรมในหน้าหนาวอย่างการเล่นสกีหรือใครจะนั่งกระเช้าห้อยขาสุดชิลเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาทิตลิสก็เป็นการเปิดประสบการณ์ชมวิวได้แบบ360องศาเลยล่ะค่ะท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นอีกหนึ่งยอดเขาที่เราจะพาไปรู้จักกันนั่นก็คือยอดเขากราเซีย 3,000 เมตรท้าความหวาดเสียวของยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะด้วยการเดินข้ามสะพานของยอดเขากราเซีย 3,000 เมตรของสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คุณได้ลองท้าความหวาดเสียวด้วยการเดินข้ามสายสะพานเคเบิลที่มีความสูง 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งการเดินทางไปยังสะพานสายเคเบิลนี้นะคะจะต้องนั่งเคเบิลคาร์ที่ท้าทายความหวาดเสียวเล็กน้อยระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารและโซนทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นลานเล่นสกีสโนว์แทงสุนัขลากเลื่อนเรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่คุณจะท้าทายความตื่นเต้นและความหวาดเสียวแบบสุดๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมติดตามต่อในตอนหน้านะคะเรายังคงเก็บสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันพร้อมจัดทริปฮอลิเดย์กันแล้วหรือยังคะ
3: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษ ติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: Sea.
1: Delight 905 FM. Music by the Sea. Delight 905 FM. Cool Delight 905 FM.

0: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์ New GWM แท้ง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ PGWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทั้งเอาไปทำกันเอง
1: Brush Root Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Brush Root Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
8: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brush Root Clinic
9: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
10: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพล่า RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
11: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
12: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
1: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
13: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
1: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
14: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
16: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น905 FM

0: จ้านายนะครับคุณฟังครับลูกชายคนโตใช่ไหมเจ้านายลูกชายคนโตของเจเจตวินวัฒนศิลป์สืบเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะพิสูจน์เห็นว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกชายทั้งสองคนเจ้านายเจ้าขุนสืบทอดความเป็นนักร้องจากคุณพ่อเจตวินได้แบบชัดเจนมากครับนี่คืออกหักจากเจ้านาย
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: คุณฟังครับผมสารภาพตามตรงเลยว่าผมยังไม่รู้ผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลชายนะครับทีมชาติไทยที่เมื่อวานนี้แข่งกับทีมออสเตรเลียเมื่อประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่นะครับผมมีความรู้สึกนะครับคือผมเปิดหน้าข่าวมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอันนี้แค่รู้สึกนะคือถ้าเกิดว่าเปิดหน้าข่าวมาปั๊บเนี่ยในเว็บต่างๆเนี่ยมันจะต้องเห็นผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้คือถ้าเกิดชนะนะอันนี้พูดตามความรู้สึกถ้าชนะแล้วก็เข้ารอบต่อไปเพราะนี่คือรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องฟีดข่าวขึ้นมาทันทีเลยแต่ผมไม่เห็นฟีดข่าวเลยผมก็แค่เดาเฉยๆนะเดี๋ยวมาดูบางคนอาจจะทราบแล้วเพราะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียหรือจะเป็นทีมชาติไทยในนามผู้ชายเนี่ยไม่ได้รับความสนใจเหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้มาดูกันเลยมาดูซิเป็นยังไงเฮ้ยเอาแล้วสิผมอาจจะคาดการผิดแล้วล่ะคุณผู้ฟังอันนี้สดๆเลยครับผมไม่รู้ผลการแข่งขันเลยนะครับว่าเป็นอ้าวจริงๆด้วยจริงๆฮะคุณฟังเรียบร้อยเลยความรู้สึกของผมมันใช่เพราะมันไม่มีฟีดข่าวเด้งขึ้นมาถ้าชนะนะเราแพ้นะครับต้านไม่ไหวแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ดีขึ้นครับเอาเป็นว่าเราพัฒนาขึ้นมาเราแพ้กับออสเตรเลียถึง0-3เซตหยุดเส้นทางรอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียเรียบร้อยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในอันดับที่40กว่านะครับประมาณ47หรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเสียดายครับแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับ0-3เซตก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็พัฒนาขึ้นเชียร์ต่อไปครับเราเชียร์ทีมชาติหญิงกันมาตลอดด้วยผลงานระดับโลกทีมชาติไทยฝ่ายชายวอลเลย์บอลชายยังนะยังต้องใช้เวลาอีกนานคนแพ้เราไม่ย่ำอยู่แล้วครับเราจะให้กำลังใจแล้วก็ให้เดินต่อไปนะฮะศุกร์11กันยายนยังอยู่กับพี่เชษฐ์วันนี้ส่งท้ายการทำงานนะครับไปจนถึงบ่ายสามโมงเช่นเคยครับดีไลท์905 FM นะฮะแต่รู้สึกแม่ไม่น่าเลยทีมชาติไทยเสียดายครับเสียดายยังคงใช้เวลาพัฒนาต่อไปทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชายนะครับไทล่าครับ

0: ป็นศิลปินสาวที่มีความสามารถในการสร้างเพลงฮิตและอย่างต่อเนื่องจริงๆนะสำหรับเธอคนนี้ครับบางคนอาจจะมองแค่ภาพลักษณ์ที่มีความสวยเซ็กซี่รูปร่างดีแต่ความสามารถอีกด้านนึงคือในการแต่งเพลงของเธอก็ไม่ธรรมดานะสำหรับดัวลิป้าศิลปินสาวชาวอังกฤษ This Waltz ครับที่ได้ที่แอร์เดอะแมนมาฟิชเชอริงด้วย
1: I loved it.

คุณระวังครับพอดีผมเห็นเรื่องนี้แล้วมันค่อนข้างน่าสนใจสำหรับคนที่ตกอยู่ในภาวะฝืดเคืองสุดๆในสภาพเศรษฐกิจที่โอ้โหย่ำแย่เหลือเกินนะครับเศรษฐกิจแบบนี้มีคนลำบากในเมืองไทยมหาศาลหลายล้านคนละครับล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลเขามี1โครงการที่จะให้เงินนะครับคนละ 3,000 บาทแต่ว่าไม่ได้ทุกคนครับนั่นคือพมแคร์พมแคร์คืออะไรครับคือเป็นส่วนหนึ่งครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เรียกสั้นๆว่าพมพมแคร์คือระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือพมคือได้เปิดให้คนที่มีปัญหาทางสังคมสามารถยื่นเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือง่ายๆตรงนั้นเลยไม่ต้องไปที่สำนักงานเขานะครับเพื่อช่วยลดขั้นตอนการใช้เอกสารแล้วก็การเดินทางไปติดต่อหน่วยงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงมือถือเลยก็ใครที่เดือดร้อนอยู่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาพูดให้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเขาจะมีการคัดกรองยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่คัดกรองสิทธิ์ทุกอย่างของรัฐบาลไทยนะครับสมมติว่าคุณจะไปกู้เงินหรือนู่นนี่นั่นขอเครดิตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในขั้นตอนการขอทางโทรศัพท์มือถือมันจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีนี่แหละเข้ามาเป็นตัวคัดกรองและลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือ PM Care เนี่ยไม่ใช่เงินช่วยเหลือที่ประชาชนทุกคนจะลงทะเบียนรับได้นะครับไม่ใช่ทุกคนแต่เปิดโอกาสให้กับคนที่มีปัญหาเฉพาะด้านครับประมาณ6 หัวข้อหลักๆสำหรับกลุ่มคนที่จะได้รับการพิจารณาเลยก็คือ

ขึ้นมาเองครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเขาจะช่วยเหลือทั้งหมดแบบนี้ฮะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินอุดหนุนเงินสังเคราะห์ครอบครัวเงินอุดหนุนเชิงเป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนนะครับแล้วก็เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสุดท้ายคือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีปัญหาจริงๆก็มีมือถือเข้าไปเลยครับแล้วก็เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีฉุกเฉินคืออะไรครับคือสำหรับคนหรือครอบครัวที่มีปัญหาเร่งด่วนจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่มีเงินเลยอะไรแบบนี้ยื่นเรื่องเข้าไปครับทางมือถือนั่นแหละแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อครอบครัวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับถ้าคุณประสบปัญหาคุณเข้าไปตรงนี้เลยเขาช่วยเหลือครับพอมอแคร์นะครับ

อย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

หนึ่งเพลงที่คุณขอมาทาง LINE นะครับนั่นก็คืองานของ Jeff Shatter Almost Over You นะครับคุณฟังครับวันนี้มันศุกร์เราทำรายการส่งท้ายสัปดาห์กันก็ไม่เจอกัน2วันเสาร์อาทิตย์และที่สำคัญก็คือว่าในวันอาทิตย์นี้แหละคุณฟังครับเราก็จะได้ดูคอนเสิร์ตครบรอบ30ปีของโลโซที่ตลาดวินเทจ77นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งท้ายในเรื่องราวของคอนเสิร์ตครั้งนี้อีก2วันนะฮะก่อนที่จะปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยการดูคอนเสิร์ตวันนี้วันศุกร์วันอาทิตย์นี้ดูคอนเสิร์ตของวงโลโซออริจินัลทั้ง4คนนะครับพี่การพี่ใหญ่มือเบสมา2คนเสกโลโซแล้วก็แน่นอนครับพี่ใหญ่มือกลองก็บิวอารมณ์นิดนึงก่อนเผื่อใครยังไม่ซื้อตั๋วไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปดูเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยเพลงนี้เสกโลโซเขาแต่งให้กับพี่เบิร์ดร้องแล้วก็ทั้งอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มเบิร์ดเสกเนี่ยทุกเพลงเป็นฝีไม้ลายมือในการเขียนเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองของเสกโลโซแต่ว่าเวอร์ชันนี้ให้พี่เบิร์ดร้องสลับกันในอัลบั้มนั้นอ่ะเดียวๆหลายคนฟังอยู่แล้วแหละเพลงนี้คุ้นหูอีกหนึ่งเพลงสุดยอดแห่งความฮิตนะครับ

นี่ครับสมบัติสำนวนในการเขียนเนื้อเพลงของพี่เสกโลโซเขานะครับอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อถึงขนาดอมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อนะครับอัจฉริยะทางดนตรีคนหนึ่งของวงการเพลงไทยนะฮะก็เพลงนี้คงได้ฟังอยู่แล้วแหละนะครับก็ทั้งหมด4คนนะครับพี่เสกโลโซพี่ใหญ่มือกลองแล้วก็มือเบสมา2คนครับพี่รัฐกับพี่กลางเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ30ปีที่แบบเต็มรูปแบบเลยนะมือเบสสลับกันขึ้นบนเวทีพี่รัฐกับพี่กลางเพราะว่าเขามีมือเบส2คนตลอดการทำงานของโลโซนะครับวันนี้วันศุกร์อีกแค่2วันแล้วกันนัดรวมเป็น2วันนะครับคุณจะได้ดูโลโซออริจินอลขนาดแท้นะครับเป็นการฉลองครบรอบ30ปีก่อนกรุงเทพว่ากรุงเทพจะเริ่มวันที่21พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถานแต่เราได้เจอพวกเขาทั้ง4คนก่อนรวมพลคนรักเสกโลโซและวงโลโซ13กันยายนนี้ครับวันนี้วันที่11ใครยังไม่มีบัตรครับบัตรราคา999บาทต่อ1ท่านและมีราคาโต๊ะ VIP โต๊ะ VIP เขาขายโต๊ะละ 10,000 บาทนั่งได้4คนมีเครื่องดื่มทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพเลือกเอาว่าคุณจะไปกันแบบไหนแต่ถ้าไปคอนเสิร์ตแบบนี้ดูวงโลโซเนี่ยมันต้องไปกันกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับ4คนมันแล้วก็มีเครื่องดื่มบางทีมันก็ต้องบิ้วอารมณ์ด้วยเครื่องดื่มด้วยนี่แหละก็ขอเชิญนะครับสะดวกราคาบัตรรูปแบบในทั้ง2รูปแบบเชิญเพราะว่างานครั้งนี้พอเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเขาจะเอารายได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนั่นคือศูนย์รังสีรักษาศูนย์มะเร็งนะครับแล้วก็มอบให้กับโรตารี่ภูเก็ตด้วยนะครับ2องค์กรนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเข้าไปนะครับเอาเงินเข้าไปช่วยไปช่วยและอย่างบริษัทของเราเวลาจัดคอนเสิร์ตดนตรีในสวนก็จะมอบให้กับองค์กรนี้เช่นกันเป็นการเรียกว่าทำงานในลักษณะการกุศลเพื่อช่วยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะศูนย์รังสารักษีของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับก็ขอเชิญนะครับเขาเล่นที่นี่ฮะคุณฟังครับณตลาดวินเทจภูเก็ต77นะครับเล่นที่นี่เลยแต่ผู้จัดแล้วก็สนับสนุนหลักในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้คือภูเก็ตวอเตอร์ไซด์ครับซึ่งภูเก็ตวอเตอร์ไซด์ก็อยู่ไอ้ตรงส้มตำบันเทิงเก่าริมน้ำเลยใกล้ๆกับวัดแสนสุขตรงนั้นแหละครับเข้าไปจองไปเอาบัตรที่นั่นก็ได้หรือไม่ก็โทรเบอร์นี้ฮะ0952615942นะครับเพลงทุกเพลงที่ว่าฮิตและสุดฮิตขนาดไหนไปเจอกันที่คอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตครั้งนี้เขามีวงเปิดครับมีวงกางเกงนะครับมีวงไบพาสแล้วก็มีเสือนะครับลูกชายของคุณเสกมาเป็นวงเปิดให้กับวงโลโซสนุกสนานแน่นอนครับนี่คือโลโซออริจินอลที่มากันเต็มวงจริงๆผมเปิดเพลงของวงโลโซมาพอสมควรแล้วก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์นี้13กันยายนเนี่ยพอดีผมมีเพลงอัลบั้มที่คุณเสกโลโซตอนนั้นเขาไปอยู่อังกฤษกับครอบครัวหลายปีครับแล้วก็มีอัลบั้มหนึ่งที่เขาทำออกมาเป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษมีมือกีตาร์ของวง Oasis หรือไงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ ในห้องอัดอะไรแบบเนี้ยเป็นอัลบั้มเพลงสากลล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้วางขายคือออกมาเนี่ยคือไม่ได้ทำเต็มรูปแบบว่าจะวางขายแล้วก็โปรโมทไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือทำออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาแบบให้ฟังกันแบบเงียบๆผมว่างานโอเคเลยนะเสกโลโซเขาไปเรียนภาษาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยฟังสำเนียงภาษาอังกฤษเขาแล้วก็แน่นอนครับเนื้อร้องทำนองยังคงเป็นเสกโลโซจริงๆน่าเสียดายครับถ้ามีคนผลักดันเสกโลโซให้แบบคือตลาดโลกมันยากครับนะฮะตลาดในเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาคือพระเจ้าแห่งวงการเพลงร็อกแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดโลกมันต้องใช้เวลาบางทีพอทำไปแล้วมันไม่มีทางที่มันจะไปต่อซึ่งมันอาจจะไปต่อได้ยากแต่เกิดพยายามหน่อยผมว่าไปได้น่าเสียดายอัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มเพลงสากลล้วนๆเมื่อประมาณสักกี่ปีเนี่ยโอ้15ปีที่แล้วมั้งผมเจอเพลงนึงมาเปิดให้ฟังลองฟังเพลงนี้เป็นแบบเพลงสากลเนื้อร้องและทำนองนะฮะทุกอย่างเกิดขึ้นจากเสกโลโซมีฝรั่งเขาไปช่วยในห้องอัดด้วยส่วนไลน์กีตาร์ไม่ต้องพูดถึงครับเสกโลโซเขาเล่นเองเพลงนี้ชื่อว่า She So Sexy แล้วเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าเบรกที่2กับพี่เชษดีไลท์905 FM ครับเสกโลโซครับ She So Sexy

0: We will be back.
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
3: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
4: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
7: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
10: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Light Thailand
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Light Thailand
14: สวัสดีค่ะ D-Light Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้มะนาวจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ประเพณีใส่บาตรเพ่งพุทธด้วยกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อประเพณีนี้มาบ้างแต่ทราบไหมคะว่าการใส่บาตรเพ่งพุทธมีความหมายยังไงทำไมถึงต้องเป็นวันพุธและมีขั้นตอนในการปฏิบัติยังไงบ้างวันนี้มะนาวพาทุกท่านไปหาคำตอบด้วยกันค่ะประเพณีใส่บาตรเพ่งพุทธจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเป็นประเพณีที่พบได้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในชุมชนที่มีวัฒนธรรมไทยลาวเช่นจังหวัดสกลนครและมุกดาหารซึ่งมีการสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับวันพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันพุธจึงเรียกว่าเพ็งพุทธที่มีความหมายหรือความเชื่อว่าเป็นวันพิเศษที่มีพลังและความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลค่ะความหมายของเพ็งพุทธคำว่าเพ็งหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงคำว่าพุทธหมายถึงวันพุธซึ่งตามคติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสำคัญที่เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้า ชาวบ้านจะเตรียมข้าวปลาอาหารและเครื่องสังฆทานเช่นดอกไม้ธูปเทียนข้าวต้มมัดหรือข้าวเหนียวปั้นแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดสุภาพเพื่อแสดงถึงความเคารพนอกจากนี้การใส่บาตรก็จะมีจัดให้เริ่มตั้งแต่เช้ามืดโดยมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตตามเส้นทางในหมู่บ้านผู้คนจะใส่บาตรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรสำหรับประเพณีใส่บาตรเพ็งพุธเป็นการผสมผสานระหว่างความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตแต่ยังเป็นการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะยังอยู่กับซีรีส์ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยจะพาไปเช็คอินกันที่จังหวัดนครพนมจะเป็นประเพณีอะไรที่น่าสนใจแค่ไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
0: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษ
15: ฐ์905 FM

0: วงดนตรีที่หันมาชัดเจนในเรื่องของดนตรีในแนวโซลในแนวบลูผสมผสานนะครับแจ้งเกิดทันทีครับ The Parkinson เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับเพลงดังในยุค90อย่างเพลงชื่อว่ารักคงยังไม่พอจาก The Parkinson นะฮะกลับเข้ามาฮะคุณฟังครับดีไลท์905 FM เบรกที่2ของวันศุกร์ที่11กันยายน
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: วันนี้มีหลายเรื่องที่มาคุยกันเรื่อยๆจนถึงบ่าย3โมงนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนคนที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับจำนวนเงิน 4,000 เป็น 1,000 สุดท้ายทีนี้ก็มีข่าวมาตลอดว่าทางรัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะต่อไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะครับล่าสุดมีการออกมายืนยันแบบนี้ครับคุณฟังครับค่อนข้างจะมีความชัดเจนพอสมควรนะฮะคื โครงการเนี้ยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วทีนี้มีการพูดคุยกันต่อแล้วนะครับโดยคุณเอกนิตินะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องความคืบหน้าในการที่จะพิจารณาไทยช่วยไทย plus ให้เพิ่มเวลาแล้วก็มีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องว่าขอเพิ่มออกไปอีกสักเดือน2เดือนได้ไหมประชาชนยังไม่คล่องเลยมันไม่คล่องหรอครับเงิน 4,000 บาทมันไม่สามารถช่วยให้คล่องได้แต่ก็ช่วยแบ่งเบาได้นิดนึงแต่นิดนึงก็ยังดีนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้รับนะครับข้อมูลเสนอต่างๆไม่ว่าจะขอให้เปลี่ยนจาก6440เป็น5050ก็ได้มันคิดเงินง่ายเวลาเติมเงินเข้าไปทีนี้ทางรัฐบาลก็กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาครับโดยกระทรวงการคลังบอกอย่างนี้เลยครับว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยตลอด4เดือนที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังจากนี้ไปอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เอาเป็นว่าง่ายๆภายในเดือนกันยายนนี้แหละครับภายในเดือนนี้เลยอีกประมาณเกือบ20วันเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไปต่อก็น่าจะไปอีกสัก2เดือนครับอีก 2,000 เดือนละพันนะครับถ้าไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่ไปต่อก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนนั่นคือการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของทั้งหัวสวในเรื่องของบัตรเลือกตั้งก็ต้องมาลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะครับนะฮะซึ่งก็ติดตามข่าวอย่างเดียวก็พอไม่ต้องหวังมากนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังได้ไปต่อก็โครงการนี้แน่นอนล่ะครับนะฮะก็น่าจะได้ต่ออีกสักเดือน2เดือนแล้วก็อาจจะปรับจาก60 40เป็น50 50เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเติมเงินไปได้ถูกมันคิดง่ายกว่า60 40เนี่ยบางทีผมก็งงฮะบางคนหลายๆคนจะงงเฮ้ยเราจะต้องเติมเงินเท่าไหร่มันพออะไรประมาณแบบนั้นเอาเป็นว่ารอดูผลอย่างเดียวนะครับว่ามันยังไงและมีอีกหลายๆเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องไฟไหม้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะโอ้โหมันเหมือนเขียนบทเอาไว้คุณผู้ฟังเหมือนเขียนบทเอาไว้อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพี่น้องทั้งสองคนได้จบลงเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้อีกแล้วคือจะไม่มีคอนเสิร์ตจากอัศนีวสันต์อีกแล้วและล่าสุดเกิดการสูญเสียคุณผู้ฟังก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดไปเรื่อยๆจนถึงบ่าย3โมงกับพี่เช่บิลลี่ไอริสครับอัจฉริยะทางดนตรีชาวอเมริกันอายุแค่20นิดๆแต่มันสมองของเธอเต็มไปด้วยเพลงมากมายมหาศาลเธอจะยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงได้ยาวแค่ไหนสร้างผลงานและเงินและกล่องได้อีกแค่ไหนน่าติดตามบิลลี่ไอริสกับเพลงนี้ครับ Blue

พลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ฮิตมากแต่เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในบรรดาเพลงจิ๊กโก้อกหักทั้งหมดของอัศนีวสันต์ชติกุลนะครับเป็นเพลงฮิตหน้าบีครับคือเพลงนี้ผมแทบจะไม่เคยเห็นพี่ป้อมกับพี่โจออกมาเล่นสดบนเวทีเลยนะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นเพลงฮิตหน้าบีนั่นเองแต่เป็นเพลงที่ผมว่าดีนะครับเพลงชื่อว่าเพลงรับไม่ไหวซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มจินตนาการนะครับโอ้เมื่อปี2545นู่นแหละอัลบั้มชุดนี้อาจจะไม่ใช่อัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับเพราะขายได้ไม่ถึงล้านก๊อปปี้คือมันมีบางชุดของอัศนีวสันต์ที่ขายได้ไม่ถึงล้านก็มีอยู่ในอัลบั้มแรกๆจะขายเกินล้านก๊อปปี้นะครับแต่ชุดหลังๆมาเนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยที่ทำกับแกรมมี่ก็ประมาณสัก 4-5 แสนก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเทปผี CD เถื่อนก็กำลังระบาดเทปผี CD เถื่อนนะครับน้องๆยุค Y2K อาจจะไม่ทันยุคนี้คงจะงงเฮ้ยเทปผี CD เถื่อนมันคืออะไรอ่ะอาจจะงงก็คือเป็นยุคที่เขาขาย CD นะครับแล้วก็เทปคาสเซ็ตคือขายเทปคาสเซ็ตก่อนแล้วก็มาฮิตกันมากๆในช่วงขาย CD นะครับผมว่าวงการเพลงที่เฟื่องฟูที่สุดในยุค90คงจะเป็นยุคขาย CD นะครับคือมันเริ่มต้นมาจากขายเทปคาสเซ็ตก่อนเทปคาสเซ็ตนี่จะเป็นยุคของคน80เข้าสู่ยุค90คนที่

ฟังเพลงจริงๆในยุคนั้นก็จะเก็บเป็นเทปคาสเซ็ตเก็บเอาไว้สะสมนักสะสมเยอะนะครับสำหรับเทปคาสเซ็ตแล้วก็หลังจากเทปคาสเซ็ตมันก็จะมาเป็นซีดีส่วนไวนิลหรือแผ่นเสียงอันนั้นแน่นอนเขาผลิตมาแต่ว่าในช่วงแรกๆของการเพลงไทยยังไม่มีการขายแผ่นเสียงแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีการขายแผ่นเสียงนักสะสมมีเยอะแล้วก็เอาแผ่นเสียงมาปั๊มใหม่ขายใหม่อะไรประมาณแบบนั้นนะครับก็พูดให้ฟังคร่าวๆเผื่อน้องๆยุค Y2K ไม่รู้จักนะครับแล้วการฟังเทปคัสเซ็ตเนี่ยถ้าใครเป็นคนยุคเดียวกันกับผมยุค80 90ก็จะรู้ดีว่าเวลาเราชอบศิลปินคนนั้นเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะกอมันอยู่นะเพลงที่ชอบก็จะกอกับแล้วก็ฟังกอกับแล้วก็ฟังจนม้วนมันเริ่มแบบอืดแบบว่าเหมือนยืดน่ะเทปยืดพอเทปยืดเราจะทำไงพวกเราจะตอบเป็นเสียงนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นพอเอาไปแช่ตู้เย็นมันได้ผลนะพอแช่ตู้เย็นแล้วออกมาให้มันแห้งแล้วก็มาเปิดฟังใหม่มันก็ไม่ยืดเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาของเทปคาสเซ็ตมันก็จะยากหน่อยก็เลยทำให้คนที่ชอบฟังเพลงมากๆในยุค90นิยมที่จะสะสมแผ่นซีดีซึ่งคุณภาพเสียงมันคมชัดมากกว่านะครับมีความคมชัดแต่ถ้าเกิดเป็นรอยว่าแผ่นมีขีดก็จบเลยแผ่นเสียเลยอะไรแบบนั้นเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาล่ะคุณฟังพอดีว่าผมได้เกิดเอาไว้เรื่องราวของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะครับเกิดการสูญเสียคือมันเหมือนเป็นการเขียนบทในช่วงที่พี่ป้อมกับพี่โต๊ะแกคงเขาเรียกว่าตกผึกของชีวิตแล้วสองพี่น้องสองท่านนี้เขารักกันมากนะครับผมเพิ่งเห็นพี่น้องที่แบบโอ้โหแบบเกิดมานะครับในท้องเดียวกันแล้วรักกันแล้วทำงานกันยาวนานขนาดนี้71ปีคือพี่ป้อม69ปีคือพี่โต๊ะอายุห่างกัน2ปีมาถึงวาระสุดท้ายของการอยู่ในวงการเพลงในฐานะการเพลงใหม่ก็คงจะไม่ได้ออกแล้วคอนเสิร์ตก็คงจะจบแล้วเพราะโอ้เล่นมานานมากอายุเยอะแล้วต้องพักผ่อนถึงเวลาที่แกจะพักผ่อนแต่คงจะอยู่เบื้องหลังการทำงานผมว่าแกไม่หนีดนตรีอ่ะคนที่มีดนตรีในสายเลือดมาตั้งแต่พอจำความได้แกก็จับเครื่องไม้เครื่องมือทางดนตรีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะอยู่เป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงไทยอีกยาวนานแต่เมื่อวันที่9คอนเสิร์ตที่เลื่อนของวันแรกมาเป็นวันสุดท้ายนั้นน้ำตาของคนไปดูคอนเสิร์ตหลั่งกันมีพี่ตู่นันทิดามีพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนไปร่วมปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์ด้วยและเมื่อคอนเสิร์ตได้จบไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามันเหมือนเป็นหนังชีวิตที่เขียนเอาไว้ครับพี่ป้อมกับพี่โต๊ะได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักนะครับนั่นคือคุณแม่จารุณีโชติกุลที่จังหวัดเลยนะครับก็ต้องบอกไว้ว่าโอ้โหมันน่าเพิ่งจะเสียน้ำตาให้กับแฟนเพลงในการต้องอำลาการแสดงดนตรีแล้วพอสักพักหนึ่งก็ต้องมาสูญเสียคุณแม่แท้ๆนะฮะนั่นคืออาจารย์จารุณีโชติกุลก็คงเศร้าแล้วครับคุณฟังไม่ต้องพูดถึงว่าจะเศร้าขนาดไหนเศร้าแน่นอนแฟนเพลงพอทราบข่าวโอ้ยิ่งเศร้าไปกันใหญ่นี่คือช่วงของการได้เจอกับชีวิตที่มันต้องเจอแบบนี้คุณฟังเศร้าๆสุขๆสุขๆ เศร้าๆมันก็จะคละกันไปครับขอแสดงความเสียใจกับพี่ป้อมพี่โตด้วยทุกคนต้องสูญเสียครับสูญเสียแต่ว่าเป็นช่วงไหนของชีวิตแต่สุดท้ายเราก็ต้องเดินต่อและสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นคนสูญเสียของคนใกล้ตัวของเราด้วยเช่นกันสัจธรรม

บางครั้งการเดินทางของเราบางทีมันก็เหนื่อยนะครับคุณผู้ฟังครับเหนื่อยก็พักครับตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่ก็ต้องเดินต่อไปเดี๋ยวเบรกหน้าครับกลับมาอีกหนึ่งเบรกนะครับกับพี่เชษฐ์ครับ Delight 905 FM

0: พกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
3: ์ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
6: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
8: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที่ HB 417/9E
10: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
11: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
12: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามเดลเนียฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
7: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้มะนาวจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ประเพณีใส่บาตรเพ่งพุทธด้วยกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อประเพณีนี้มาบ้างแต่ทราบไหมคะว่าการใส่บาตรเพ่งพุทธมีความหมายยังไงทำไมถึงต้องเป็นวันพุธและมีขั้นตอนในการปฏิบัติยังไงบ้างวันนี้มะนาวพาทุกท่านไปหาคำตอบด้วยกันค่ะประเพณีใส่บาตรเพ่งพุทธจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเป็นประเพณีที่พบได้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในชุมชนที่มีวัฒนธรรมไทยลาวเช่นจังหวัดสกลนครและมุกดาหารซึ่งมีการสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับวันพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันพุธจึงเรียกว่าเพ็งพุทธที่มีความหมายหรือความเชื่อว่าเป็นวันพิเศษที่มีพลังและความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลค่ะความหมายของเพ็งพุทธคำว่าเพ็งหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงคำว่าพุทธหมายถึงวันพุธซึ่งตามคติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสำคัญที่เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าชาวบ้านจะเตรียมข้าวปลาอาหารและเครื่องสังฆทานเช่นดอกไม้ธูปเทียนข้าวต้มมัดหรือข้าวเหนียวปั้นแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดสุภาพเพื่อแสดงถึงความเคารพนอกจากนี้การใส่บาตรก็จะมีจัดให้เริ่มตั้งแต่เช้ามืดโดยมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตตามเส้นทางในหมู่บ้านผู้คนจะใส่บาตรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรสำหรับประเพณีใส่บาตรเพ็งพุทธเป็นการผสมผสานระหว่างความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตแต่ยังเป็นการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะยังอยู่กับซีรีส์ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยจะพาไปเช็คอินกันที่จังหวัดนครพนมจะเป็นประเพณีอะไรที่น่าสนใจแค่ไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: ับก็สู่เบรกสุดท้ายของวันศุกร์ที่11กันยายนนะฮะแถวๆพูนโป่งพูนผลครับที่ตั้งที่ทำการของเรานะครับฝนตกลงมาชุ่มชื่นเย็นช่ำยังอยู่กับพี่เชษฐ์นะครับดีไลท์905 FM ส่งท้ายกันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวไม่เจอกัน2วันวันจันทร์ก็ว่ากันใหม
1: ่ดีไลท์905 FM Music by the Sea
0: กลับเข้ามานะฮะคุณฟังครับก่อนอื่นก่อนได้ครับขอบคุณนี่ก่อนเลยในส่วนของ Car for Crash พร้อมใช้นะครับล่าสุดกับปัญหาเงินทองในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับก็พอจะมีทางออกให้ช่วยผ่านช่วงนี้ไปเรื่องมีคือมีเงินเข้ามาช่วยทำให้คุณลดปัญหาการเงินของคุณด้วยการแค่ทำไฟแนนซ์กับเรามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ยี่ห้อไหนก็ได้ครับจัดไฟแนนซ์กับเราครับCar Forecastพร้อมใช้ล่าสุดมีตัวนี้น่าสนใจมากคือเขาให้วงเงินสูงสุดถึง 140% นะครับอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงรู้ผลทันทีไม่รอช้านะครับแล้วก็มีวงเงินพร้อมใช้สำรองไว้ให้ด้วยและที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเอาไปโปะได้เรื่อยๆนะครับคือยิ่งโปะยิ่งจ่ายก็สามารถลดดอกเบี้ยลงไปได้อีกต่างหากนะฮะนี่แหละครับตรงไปได้เลยครับ Car Forecast พร้อมใช้พร้อมให้คุณแล้วสาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่นะครับโทรศัพท์เบอร์นี้ฮะโทรไปเช็ครายละเอียดก่อนที่คุณจะเข้าไปคุยถึงรายละเอียดลึกๆนะครับ076-361-400กด1นะฮะโอลิเวียโรดิโกครับดรอปเดด

ลที่พระเจ้าส่งเธอมาเพื่อเกิดเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนี้นะครับเทเลสวิฟครับทำงานแบบสั้นๆก็รับเงินสบายเพราะพรสวรรค์มหาศาลมากครับนี่คือเพลงจาก Toy Story ในภาคที่5ที่เทเลสวิฟทำเพลงนี้ให้ครับนี่คือ I Knew It I Knew You นะครับเอาล่ะคุณฟังครับช่วงท้ายๆแล้วนะครับพอดีผมเห็นข่าวนี่แล้วแบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราคุณฟังครับไฟไหม้ติดต่อกันอย่างไม่น่าเชื่อเฉพาะที่กรุงเทพมี 3-4 ครั้งติดกันเลยไม่หยุดเลยฮะแถมล่าสุดเกิดขึ้นในปริมณฑลใกล้ๆกรุงเทพเมื่อประมาณสักวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี่เองฮะเวลาสัก4ทุ่มคุณฟังครับเกิดไฟไหม้ใหญ่เหมือนกันครับไฟไหม้ที่บริษัท Eco Latex จำกัดซึ่งไหม้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งไฟที่ไหม้นั้นเนี่ยเป็นโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราโอ้โหไหม้กระจุยกระจายไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ยครับคุณฟังครับโอ้โหไฟไหม้มันคือผมไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มันติดกันแบบเนี้ย 4-5-6 ครั้งอ่ะในระยะเวลา 2-3 เดือนมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนี้ไฟไหม้กับน้ำท่วมนี่คือมาพร้อมกันเลยนะฮะ

0: Delight 905 FM
1: 905 All Around
0: 905 All Around
2: มาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยครับคุณผู้ฟังฮะการท่องเที่ยวในภาคเอเชียนะครับในพื้นภาคเอเชียของเราเนี่ยก็ต้องยกให้ญี่ปุ่นนะครับยังคงเป็นเบอร์หนึ่งและเป็นเบอร์หนึ่งระดับโลกด้วยนะครับทีนี้เขามีการไปสำรวจจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเขาไปที่ไหนกันมากที่สุดมีทั้งหมด10อันดับนะครับอันดับ10ก่อนยะโฮบารูก็คือที่มาเลเซียนะครับอันดับ10อันดับ9คือไทเปครับอันดับ8คือญี่ปุ่นเมืองที่คนไปเที่ยวกันมากที่สุดนะครับก็คือฟุกุโอกะเนี่ยอันดับที่8ส่วนอันดับที่7แม่มาเลเซียนี่ไม่ธรรมดานะครับกัวลาลัมเปอร์ครับอันดับที่7อันดับที่6ก็ไม่ธรรมดาครับดานังครับมาเลเซียเนี่ยทีนี้มาถึง5อันดับ5อันดับนะครับส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะติดแค่เมืองเดียวครับส่วนญี่ปุ่นกับมาเลเนี่ยโอเยอะนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นอันดับ5โอซาก้าครับคนไปแล้วก็ไปซ้ำนะครับนี่คือ5อันดับที่เวลาคนไปเที่ยวแล้วเขาจะไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกติดใจครับนะฮะด้วยแวดล้อมต่างๆที่มันดูแล้วแบบมันตรึงตาตรึงใจนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็เลยไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกซ้ำๆอยู่นั่นแหละนะฮะโอซาก้าคืออันดับที่5ที่ญี่ปุ่นอันดับ4คือกรุงโซครับเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ถือว่าจริงๆแล้วเป็นอีกที่หนึ่งที่คนก็ไปเที่ยวกันเยอะมากเลยนะที่เกาหลีใต้โดยเฉพาะโซนะฮะอันดับ3แน่นอนครับอินโดนีเซียบาหลีอันนี้ต้นๆของโลกอยู่เลยนะครับใครก็ไปและอันดับ2คือกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามด้วยภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่นี่คือ5เมืองครับที่เวลานักท่องเที่ยวเขามาประเทศไทยนะเขาจะมา5เมืองเนี้ย5เมืองที่มาหลักๆเลยนะครับกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่อันนี้คือรวมในภาพของกรุงเทพประเทศไทยนะครับและอันดับที่1ครับญี่ปุ่นครับโตเกียวที่สุดแห่งเอเชียและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเวลาไปญี่ปุ่นก็จะไปโตเกียวก่อนเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นยังคงครองประเทศที่มีคนอยากจะไปแล้วไปซ้ำไปแล้วไปซ้ำอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วถ้าเกิดจะไปถ้าแต่ไปเมืองนอกนะแนะนำเลยถ้าจะไปเมืองนอกสมมติยังไม่เคยไปแบบไกลๆเลยเนี่ยให้ไปญี่ปุ่นก่อนไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะไปอีกหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับไปญี่ปุ่นซ้ำๆอยู่นั่นแหละนะครับไปแล้วติดใจอยากกลับไปอีกนี่คือเบอร์หนึ่งของเอเชียที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเวลาไปแล้วอยากจะไปอีกคือโตเกียวส่วนเราก็แม่ไม่ธรรมดาเราอยู่อันดับ2กรุงเทพมหานครนะครับ
1: 905 All Around
0: 905 All Around

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: ตอนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะครับคุณผู้ฟังครับส่งท้ายด้วยสายฝนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวมี2เรื่องเรื่องแรกครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์คนที่ขับรถเรามีเบี้ยเซฟเซฟหมายคุณทำประกันรถขับไปไหนเกิดเหตุอะไรนะฮะคุ้มครองแบบครอบคลุมในราคาหลักร้อยคุณวันไม่ถึงพันครับหลักร้อยจริงๆฮะเป็นเงื่อนไขพิเศษโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้สำหรับเศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้สำหรับคนขับรถยนต์เข้าไปคุยกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เบี้ยเซฟเซฟได้เลยครับนะฮะอยู่ใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่สำหรับสาขาภูเก็ตของกรุงศรีออโต้นะครับหรือโทร076-361-400กด1วันนี้ผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของขวัญใจคนไทยคนนี้ครับลิซ่า
2: 905 FM
1: ลิซ่ากับเพลงสวัสดีค่ะรู้ฟังครับเพลงนี้สร้างปรากฏการณ์สุดๆจริงๆฮะ1สัปดาห์ครับเพลงนี้ได้ออกมาให้คนทั้งโลกได้ฟังเมื่อวันที่4กันยายนนะครับตามเวลาประเทศไทยก็7โมงเช้าผลปรากฏว่าสถิติฟาดเรียบทุกสถิตินะครับผมเชื่อว่าเพลงนี้จะฟาดแล้วก็ทำสถิติใหม่ในวงการเพลงโลกอีกมากมายเพราะเพลงมันเจ๋งมากล่าสุดเลยคุณฟังครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันมีอีก1แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Vivo นะครับ Vivo เขาก็ทำแพลตฟอร์มเพลงเข้ามาเผย5อันดับท็อป5เพลงป๊อปที่มาแรงในโลกแห่งนี้แห่งเสียงเพลงที่สุดในช่วงนี้นะครับผลปรากฏว่าเพลงสวัสดีค่ะของลิซ่ามาเป็นอันดับ1คุณผู้ฟังเพลง อันดับ2คือชากิร่านะครับนั่นคือได้ๆอันดับ3คือเพลงของบูโนมาอันดับ4เพลงของเจนนี่ผมไม่บอกชื่อเพลงแล้วกันแล้วก็อันดับ5คืออารีนากรันเดกับเพลง Hey That I Met You Love Me นี่คือเพลงที่แรงที่สุดในตอนนี้ท็อปไฟท์และแน่นอนครับโอ้โหแซงหน้าทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะวันจันทร์วันอังคารเนี่ยผมรายงานชาร์ตเพลง UK ชาร์ตแล้วก็บิลบอร์ดชาร์ตมาลุ้นเพลงสวัสดีว่าจะขึ้นไปอยู่ในชาร์ตเพลงระดับโลก2ชาร์ตนี้ไหมแต่ว่าตอนนี้ฮะนาทีนี้โลกแห่งเสียงเพลงของโลกใบนี้ครับเพลงนี้แรงสุดแล้วครับสวัสดีค่ะลิซ่าเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับเสาร์อาทิตย์ฟังเพลงกันยาวๆวันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
5: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000 5 6 7 8
2: up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขา Central Festival ชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: บอท็อกซ์ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะ แพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอณัฐ ณพชาคลินิกค่ะ
12: Oops Beauty Secret
13: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: 905อารมณ์ดี
1: จบไปกับ2เพลงนะครับดีแต่ปากแล้วก็จับเธอ2มือนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่905อารมณ์ดีครับกับโบกี้ชุ่มฉ่ำกันเหลือเกินวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11กันยายนครับเจอกันทุกวันแบบนี้เลยจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาเดียวกันนี้ไปจนถึง6โมงเย็นครับพร้อมกับ LINE ID 905 FM กันด้วยนะคุณผู้ฟังที่อยากแจ้งผลการรับฟังอยากฟังเพลงต่างๆทักไลน์มาได้เลย905 FM ช่วงแรกวันนี้ขอบคุณกันด้วยนะครับกับ The Villa ขออภัย กับที่นี่ร้านมีโลโก้นะครับ
0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
1: ไม่ทันไรเทียจะไปช่วงสุดท้ายของรายการเราจะไปที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิกมีโลโก้นะฮะคุ้มครบจบที่เดียวเลยครับคุณผู้ฟังอยากสั่งงานปากงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะฮะทำได้หลายอย่างเลยเสื้อยืดหมวกกระเป๋าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดครับที่นี่มีโรงงานตัดเย็บเสื้อเองด้วยเพราะงั้นคุณจะสั่งจำนวนมากกี่ตัวก็ได้นะที่นี่ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตเยอะแค่ไหนเราก็มีกำลังการผลิตได้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0966379000 LINE แอดมีโลโก้ Facebook มีโลโก้แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตเปิดจันทร์ถึงเสาร์เลยนะครับก็จะติดต่อทางออนไลน์หรือว่าจะ move เข้าไปที่ร้านกันเลยได้หมดเลยรวมไปถึงขอบคุณกับ Bubble Bike กันด้วยนะครับอยากได้มอเตอร์ไซค์ดีสักคันนึงเนี่ยแต่เราไม่อยากไปจ่ายแพงอ่ะครับมาที่นี่เลย Bubble Bike ครับส่วนรวมมอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพคัดสรรมาแล้วทุกคันจะเป็นสายสปอร์ตสายใช้งานสายบิ๊กไบค์เรามีครบครับให้คุณเลือกได้ตามสไตล์ที่คุณชอบมากกว่า15แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Yamaha Honda Lambretta Vespa Kawasaki Ducati ก็มีหลายรุ่นหลายสีหลายปีนะครับและที่นี่เขาใจถึงนะครับเขามีบริการให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถกลับบ้านก่อนตัดสินใจซื้อได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าให้คุณได้ทดลองใช้งานกันจริงๆเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับออกไฟแนนซ์ง่ายนะฮะแค่คุณมีแหล่งทำงานชัดเจนจะเป็นคนไทยคนต่างชาติได้หมดเลยติดต่อสอบถามครับ0993192155 0948032999ร้านอยู่ตรงข้ามกับลานนวมินทร์ครับถนนภูเก็ตร้านสีเหลืองเห็นชัดเจนเลย Facebook TikTok พิมพ์ชื่อ Bubble Bike นะครับ Facebook Fanpage P Network Automotive ครับผม

หนังทุนต่ำจากส้มมารีครับก่อนหน้านั้น What Do I Know นะจากโนร่าแล้วก็I Have Got You กันด้วยนะครับผมขอบคุณในช่วงนี้นะครับเบรกที่2กับ Lushwood Clinic นะครับวันนี้จะพาคุณมาดูคำว่าคอลลาเจนสดกันนะครับมันแตกต่างจากการดูแลผิวแบบทั่วไปยังไงคอลลาเจนชนิดนี้นะครับเป็นคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการทำให้มีความบริสุทธิ์สูงครับจุดเด่นก็คือโครงสร้างของอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากนะสามารถทำใหกระจายตัวแล้วก็ซึมเข้าไปในชั้นผิวได้ดีครับเมื่ออยู่ในผิวแล้วเนี่ยเขาจะไปช่วยเสริมโครงสร้างคอลลาเจนของผิวคุณให้ผิวนั้นดูแน่นขึ้นฟูขึ้นและสุขภาพดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับที่ Lushwood Clinic ดูแลผิวด้วยแนวคิดนี้นะครับถูกออกแบบโดยแพทย์นะซึ่งจะพิจารณาจากโครงสร้างผิวแล้วก็ใบหน้าของแต่ละคนนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูผิวนั้นไม่ใช่แค่ทำให้ผิวดูเต็มขึ้นชั่วคราวแต่ต้องช่วยให้โครงสร้างผิวนั้นแข็งแรงขึ้นจากภายในด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดพบคุณหมอเชนกันได้ครับ0934719888ครับ

0: ของชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
2: ด์แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
4: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอริซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
6: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกัน
10: เองเสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286 12 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกลนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกลนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกลนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกลนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic yeah!

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆ DJ ตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่ม Social Saturday โทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั่วไทย ดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย ดีไลค์ Thailand
4: สวัสดีค่ะ ดีไลค์ Thailand พบกับเราเช่นเดิมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของวัฒนธรรมไทยวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับประเพณีไหว้เจ้าโตโมะพิธีกรรมเก่าแก่ที่หลอมรวมความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสและเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะพิธีกรรมโตโมมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อเรื่องโตโมค่ะที่เป็นชื่อของเทพเจ้าผู้คุ้มครองชุมชนจัดขึ้นเพื่อขอพรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าภัยพิบัติให้กับผู้คนในท้องถิ่นพิธีกรรมที่สำคัญเช่นการเซนไหว้เทพเจ้าขบวนแห่โตโมการจุดประทัดและเชิดสิงโตพิธีสะเดาะเคราะห์การลุยไฟหรือเดินผ่านควันธูปเพื่อขจัดเคราะห์ร้ายโดยไหว้เจ้าโตโมนะคะจะจัดขึ้นตรงกับวันเทศกาลไหว้เจ้าของจีนมักจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมณศาลเจ้าโตโมอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสไหว้เจ้าโตโมพิธีกรรมที่มากกว่าศรัทธาแสดงถึงความศรัทธาต่อเทพเจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและความเป็นสิริมงคลในชุมชนค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขยับหมุดกันไปที่ภาคอีสานกันบ้างจะมีอะไรรออยู่ติดตามกันในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

Light 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชท Line 905 FM 905อารมณ์ดี

ซิงเกิลจากอีดิโก้ครับนี่คืออยากบอกรักนะฮะก่อนจากโดมจารุวัฒน์และจากนี้คงไม่มีเรา3เพลงในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีทักทายคุณท็อปด้วยแล้วก็คุณก้อยด้วยนะครับอยากฟังเพลงหวานแล้วก็รอบบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับเหลือแต่น้ำฝนที่รอยนะอะไรนะรอยน้ำฝนที่หน้าต่างเช็ดไปนะครับพิศลาว่าไงครับฝนของเบิร์ดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอหากันก่อนนะครับผมในช่วงนี้ขอบคุณกับโกโฮเซลกันด้วยนะฮะคุณฟังไปเลือกของที่โกโฮเซลนี่คุณอย่าลืมนะตอนนี้นี่เขามีแคมเปญใหม่โกสติ๊กเกอร์ครับแปะอะไรก็ได้ลดนะเปลี่ยนการชอบแบบเดิมให้คุณได้สนุกคุ้มกว่าเดิมด้วยแนวคิดง่ายๆนะสามารถแลกเขาเรียกว่าเลือกได้ด้วยตัวคุณเองว่าคุณอยากจะลดสินค้าอะไรนะครับความพิเศษของแคมเปญนี้คือเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ส่วนลดให้กลายเป็นตัวช่วยนะครับเพิ่มความคุ้มให้กับคุณฟังกันเพียงแค่แลกรับสติ๊กเกอร์ส่วนลดแล้วนำไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการหรือที่คุณต้องการจะซื้อนะครับทั้งวัตถุดิบของใช้สินค้าจากแบรนด์ชั้นนำรับส่วนลดเพิ่มไปเลยทันทีนะครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะที่โกโฮเซลทุกสาขาความคุ้มนี่ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้นะคุณเลือกได้ตัวคุณเองเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ Facebook GoHoSale แปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับ

0: ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
1: จบไปกับเพลงโซอิซี่นะแล้วก็ก่อนหน้าสวีทเหมือนก่อนด้วยนะครับผมขอบคุณกับเอสคอด้วยนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานคุณติดต่อเอสคอกันได้เลยนะครับเขามีนวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับรับประกันเลยแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้แล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยแถมยังมีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลย0765286 12นวัตกรรมรักสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผม

0: ปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM Tank 300 ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
14: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
13: แต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
14: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
13: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
15: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
11: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
16: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เด The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
17: ค์ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
19: ถ้าหน้ามันแต่ผิวยังขาดน้ำได้ไหมตอบเลยค่ะว่าจริงค่ะเพราะความมันหมายถึงน้ำมันบนผิวส่วนภาวะขาดน้ำหมายถึงปริมาณน้ำใต้ผิวไม่เพียงพอเมื่อผิวเสียสมดุลเราอาจรู้สึกทั้งมันและตึงพร้อมกันได้จึงไม่ควรแก้ด้วยการล้างหน้าบ่อยๆหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่แรงเกินไปควรทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้อย่างเหมาะสมนะคะถ้าใครมีปัญหาสามารถปรึกษาการเติมน้ำให้ผิวหรือการดูแลให้ผิวอยู่ในสมดุลได้ที่นภชาคลินิกค่ะ Oops, Beauty Secret. Beauty
20: Secret. ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
21: Over the Sea
17: สวัสดีค่ะ Over the Sea ในตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ประเทศแคนาดาแต่ก่อนจะออกเดินทางเราไปทำความรู้จักกับฤดูต่างๆในประเทศแคนาดากันดีกว่านะคะประเทศแคนาดานั้นจะแบ่งฤดูการออกเป็น4ฤดูการฤดูแรกก็คือฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่แคนาดาอากาศเย็นสบายเป็นช่วงมีแดดอบอุ่นสลับกับฝนที่ตกลงมาปล่อยๆหากจะเดินทางไปเที่ยวแคนาดาก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศเตรียมรับมือฟ้าฝนด้วยนะคะฤดูต่อมาคือฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมสภาพอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นอุณหภูมิขยับไปสูงถึง30องศาแต่ยังสามารถเดินชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแคนาดาได้นะคะและถัดมาคือฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนอุณหภูมิจะเริ่มเย็นลงพอใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอาจจะมีฝนตกเป็นระยะช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่แปลกตาจากฤดูร้อนด้วยใบไม้รวมถึงใบเมเปิลที่จะเปลี่ยนสีออกเป็นสีส้มดูสวยงามไปอีกแบบนะคะและฤดูสุดท้ายนั่นก็คือฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์หากเดินทางไปแคนาดาในช่วงนี้นะคะควรจะพกเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วยนะคะเพราะอุณหภูมิสามารถต่ำลงกว่า0องศาช่วงนี้ที่แคนาดาก็ยังเหมาะกับการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยหิมะเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมช่วงฤดูหนาวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีแพลนจะไปเที่ยวประเทศแคนาดา อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะในตอนหน้า Over the Sea จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวประเทศไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ
20: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
0: Over the Sea
21: คุณกำลังฟังจีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟังฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: Shooting Star ครับแล้วก็ก่อนนั้นห่างไกลเหลือเกินบอยโกเสียพงบอยพีชเมเกอร์กับคืนจันด้วยนะครับกลับมาในชั่วโมงที่3ครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้นะขอบคุณกันด้วย The Villa Aura Clinic นะครับหน้าเริ่มหย่อนกรอบหน้าไม่ชัดถึงเวลาที่คุณต้องปลุกความเฟิร์มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกับโปรแกรมTermat FLX นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยียกกระชับด้วยโมโนโพล่า RF นะครับช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ให้หน้านั้นดูแน่นและกระชับขึ้นน่าทำมากตัวนี้นะฮะผิวที่หย่อนๆก็จะดูแน่นเฟิร์มกรอบหน้าชัดเร็วได้รูปนะครับลดเลือนริ้วรอยผิวเรียบเนียนแล้วก็กระชับขึ้นด้วยพร้อมช่วยจัดการไขมันในบริเวณที่เหมาะสมนะครับผลลัพธ์อยู่ได้นาน1ปีผิวหย่อนคล้อยอย่าปล่อยผ่านมาดูแลความเฟิร์มได้แล้วแต่วันนี้กับโปรแกรม TermatFLX ต้องที่นี่เลย The Villa Aura Clinic นะครับกับคุณหมอต้นอ้อนะแพทย์ประจำคลินิกที่ดูแลชาวภูเก็ตมาเกือบๆ20ปีกันแล้วคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ11โมงเป็นต้นไป076-646-246ครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

0: ้จริง
1: ๆลืมได้จริงใช่ไหมหนุ่มกลาและส้มมารีนะครับผมขอบคุณกันด้วยในช่วงสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะคุณผู้ฟังครับเจอปัญหากระจกแตกร้าวขึ้นมาเนี่ยกระจกรถยนต์นะมาเปลี่ยนกันได้เลยที่นี่อาณาจักรกระจกโค้งครับให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกรองแสงครับแล้วก็กระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบคโฮด้วยนะครับสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลย076239116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับรวมไปถึงกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับนะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาประกันรถยนต์นะแบบราคาดีๆเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถเนี่ยแนะนำเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถนะครับเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายนะฮะคุ้มครองอุ่นใจด้วยแถมยังผ่อนได้ด้วยนะจ่ายสบายเลือกได้ทั้งผ่อนสดหรือว่าชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจได้ทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟนะครับซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยกันได้วันนี้ที่สาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่076361400กด1ครับ
2: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
1: หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันนู้นเลยวันจันทร์นะครับแล้วก็905รวมดีมีความสุขมากๆด้วยนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงเก่าๆเป็นสากลจาก Lighthouse Family สักเพลงหนึ่งเจอกันวันจันทร์สวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาแชร
10: ์ทำไมรักษาฝ้ามา5ปีแต่ไม่หายสักทีหลายคนนะครับคิดว่าฝ้าคือเม็ดสีแต่จริงๆแล้วฝ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับต่อให้เลเซอร์ทำให้จางได้แต่ถ้ายังโดนแดดฮอร์โมนยังเปลี่ยนหรือผิวอักเสบแดงเป็นประจำฝ้าก็กลับมาเข้มใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าที่ดีจึงไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไปพร้อมๆกันแต่ถ้าอยากมีเลเซอร์เป็นตัวช่วยอย่าลืมนึกถึง Discovery Pico ที่หมอเชนนะครับเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คนไข้หลายคนฝ้าจางเป็นที่น่าพอใจทักเข้ามาหาหมอเชนได้เลยนะครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ดีไลท์ 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
0: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ Line ID @nphcha_clinic
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
0: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆ DJ ตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่ม Social Saturday โทร076 682 900

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุม ถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายน รือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยในงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
11: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
10: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
12: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ ามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
10: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วัสนาตระเกตรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าว ยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่า
17: คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Sea.
1: Delight 905 FM. Music by the Sea. 905 FM.
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนปักหมุดที่เที่ยวสวีเดนวันนี้นะคะเราจะเช็คอินสายธรรมชาติกันที่สมอลันและหมู่บ้านชาวประมงสวีเดนหากคุณอยากสัมผัสธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้อันเขียวขจีทะเลสาบและเนินเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันไปมาก็ต้องไม่พลาดในการเดินทางไปเช็คอินกันที่สมอลันนั่นเองนะคะที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของสวีเดนเพราะนอกจากที่เที่ยวสวีเดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหาของทัศนียภาพโดยรอบแล้วที่นี่ยังมีชื่อเสียงด้านงานฝีมือโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วที่โด่งดังไปทั่วโลกจนได้รับฉายาว่าเป็นอาณาจักรแห่งแก้วนอกจากนี้นะคะเมืองอัมฮุดในเมืองสมอลันเป็นจุดกำเนิดของอีเกียแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังระดับโลกอีกด้วยนะคะปิดท้ายท่องเที่ยวสายธรรมชาติด้วยหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านสมอเกนเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีความสวยงามของสีสันอันสดใสตั้งเรียงรายสลับสีแดงเหลืองฟ้าเขียวและส้มไปมาราวกับเป็นบ้านตุ๊กตาเลยล่ะค่ะซึ่งสีสันเหล่านี้นะคะจะช่วยเติมเต็มความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้มาเยือนได้อย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้จุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือบ้านทุกหลังนะคะจะมีเรือลำเล็กจอดไว้หน้าบ้านรวมถึงมีท่าเรือประมงท่าเรือยอชและรีสอร์ทที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่มากมายบอกเลยว่าใครที่อยากไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ก็สามารถเดินทางไปนอนพักชมวิวทะเลพร้อมฟังเสียงคลื่นที่นี่ได้อย่างอิ่มเอ็นใจเลยล่ะค่ะ
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
1: Cool Delight 905 FM

0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนหมาก็เห่าอยู่ดีอย่าเอาก้อนหินไปขว้างปาหมานะเดี๋ยวหมาจะเห่าไม่หยุดมีโยมหลายคนมาปรึกษาว่าพระอาจารย์ครับผมถูกนินทาในที่ทำงานทั้งที่ผมก็ทำตัวเงียบแล้วมันก็เป็นธรรมดาละโยมวันนี้เดินให้เรียบร้อยเดินบนเส้นทางที่สงบของเราแต่ถ้าจะไปบอกว่าคนที่นินทาเราเขาปากไม่ดีก็คงไม่ได้เขาอาจจะมาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าเรามีข้อเสียอะไรบางทีก็รับฟังไว้อย่าไปบอกว่าเขาร้ายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะเราเดินตามทางของเราที่เราคิดว่าดีแต่มันอาจจะยังไม่ดีจริงๆโดยหลักการก็ได้วันนี้ถ้าจะไปโทษใครๆว่าเขามีเสียงเหมือนกับเห่าเราไม่แน่อาจจะเป็นเสียงสวรรค์ที่ทำให้เราพลิกชีวิตจากนรกไปอยู่สวรรค์ก็ได้เปิดใจรับฟังก็อาจจะมีอะไรดีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตอีกมากมาย
1: คำสอนจากพระอาจารย์ศักดาความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสันติเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่รู้
5: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
11: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
12: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399บาทมินิมาราธอน10กม. 499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
13: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
4: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต092-592-9592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
9: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
10: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
12: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ทั่วไทย D-like Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-like Thailand
15: สวัสดีค่ะ D-like Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวยังคงมีความสดใสน่ารักน่ารักมาแจกทุกท่านค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ฟอร์ราปาร์ควังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์เรสต์พาร์ควังน้ำเขียวสวนสวยกลางขุนเขาในปีนี้ค่ะเปิดให้เราได้ไปเที่ยวชมสวนกันแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองอีกทั้งยังเปิดเป็นสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกันได้ในช่วงหน้าหนาวของทุกปีด้านในสวนนะคะก็จะมีทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อุโมงค์ดอกไม้เขาวงกตดอกไม้ถ่ายรูปสวยๆและพันธุ์ดอกไม้หายากที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เฉพาะที่วังน้ำเขียวเท่านั้นและตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์โลกเสมือนห้องฉายหนังดิจิตอลอาร์ตโดยระหว่างทางเดินค่ะก็สามารถเล่น AR ท่องเที่ยวโลกเสมือนในดินแดนมหัศจรรย์ได้อีกด้วยงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะต้องแต่งตัวสวยๆแล้วมาถ่ายรูปเล่นกับมุมสุดปังบอกเลยค่ะว่าสนุกมากๆแล้วก็ใครที่เคยมาแล้วก็มาได้อีกแบบไม่มีเบื่อค่ะใครที่กำลังหาที่เที่ยวบรรยากาศดีๆมารับลมหนาวนะคะก็สามารถมาได้ในฟิวทุ่งดอกไม้ไปเที่ยวในสวนที่ยุโรปที่เมืองนอกแบบนี้ก็แวะมาปักหมุดกันได้ค่ะที่ฟอร์เรสต์พาร์ควังน้ำเขียวแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าปีนี้เนี่ยเขามาในธีมที่ว่า Blooming Flowerland ค่ะกุหลาบกว่า 10,000 ต้นเบ่งบานคู่มิติวงกตดอกไม้คนรักกุหลาบพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะฟอร์เรสต์พาร์ควังน้ำเขียวนครราชสีมานะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 6:00 น.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0898128851ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรอทุกท่านอีกเพียบเลยค่ะอย่าลืมรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 905FM 90.5 MHz คลื่น

0: ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง 905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลาสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันค่ะดินแดนของประเทศญี่ปุ่นนะคะประกอบไปด้วย4เกาะใหญ่ก็คือฮอกไกโดฮอนชูชิโกกุกิวชิวและเกาะเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเมื่อพูดถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนึกถึงความเจริญล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่นมีชีวิตท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันบ้านเรือนถนนหนทางสะอาดสะอ้านผู้คนมีวินัยและมีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานแม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเจริญด้านวัตถุอย่างมากมายหากแต่เพราะเคยถูกหล่อหลอมมาจากลัทธิชินโตซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสอนให้เคารพธรรมชาติและเมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่จากประเทศเกาหลีเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นทำให้การผสมผสานของศาสนาใหม่และลัทธิเดิมเข้าด้วยกันได้สืบทอดมาเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดังในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นความงดงามละเอียดละอ่อนและพิถีพิถันที่ถ่ายทอดออกมาผ่านการจัดสวนการดูแลต้นไม้หรือแม้แต่การห่อของให้ลูกค้านักเดินทางไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้นหากยังได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาอย่างเต็มอิ่มนับว่าได้ทั้งอาหารกายอาหารสมองและอาหารจิตครบถ้วนเลยจริงๆนะคะตอนหน้าเราจะตะลุยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟังฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM